0: ที่ระบายเรียดวันยกคนจะบอกการด้านเอาโฮมจะได้วันเด็กวันใส่ได้สิ่งนู้นแล้วนั่นคือเรื่องโฮมนั่นจะจริงแล้วนั่นจะจริงบาร์เรสวันจะเอาดีสิ่งใดจะคัมเบียร์มาเอาบ่ายบาร์คัมเบียร์เรสวันจะ
1: เกิดมา
0: เอาหน้าการไฟได้ปะอามาได้การุกจริงจริงคนเดือดแต่มันคำนี้ยากจะเริ่มจะแต่ในที่วันนี้มันก็มันจริงอยู่ระหิระหลังคนจริง
1: เกิดมา
0: เอาด้วยบางครั้งก็คนมารู้สิ่งก็ต้องมาเรียนรู้สิ่งก็ต้องครูคุยเชื่อสุภาพก็ได้เอาโอเคเดี๋ยวอัลสันเวลาบักเตยมาเรื่องปุริชิมาคุณยังกูจะฟ้าเองนะ
1: อะไ
0: รพระพักตร์เรื่องลาฟรีอานันกมารเลือดอันนั้นจะเอาตัวนั้นเองเทโรสันนิมาสมาชิโรสันนิมกูจะน่าตัวอุโรเอาเด็กกี้ไอ้ฟูลันอินชาอัลลอฮ์อะไรฟรีอาวคำมาลกน่าจานะมาเรื่องสี่ตุลมาเอาวันอัลสันนามาเดียร์อะไรเทโรกันสิอะไรฟรีอา
1: โอเค
0: เอาว่าชิมุสลิมตัวมารเกิดชดอะไรมาเกิดเรา
1: เซนเอาหนูเลิร์นซารุเลิร์ดูนิสโรเลิร์ดารุนิsendi zordana ma lardoni nzir chari uweza kamza kolala
0: ada mana anya
1: hata suru awodun shuru koro iso sanana wano kambe zondana ma suru amadoni nzir chari uweza sunzira samandu ayye sana ma shi amadoni guliyo ma alisama so awodoni ne ma chindonga ipayen wese apayenge ima awodoni wase akalitana ya baku sayano tumano kweza amatuman mwanzi sasukta dai shira monzu bizan dan awozan ba samun ba ta shi dai shakala kala
0: amma shi muslim dai kur kam film bir mar cha do ha da aw kon ga wala wadana din ya kala rasha yi kuren no butrum sa na ilan aw kuren sa na ilan ta sha da kwata kwata ala man ku kuma bolle dinar bi sai mar ga yin bara ta da kada
1: gai
0: ha amma da israila ya aw kala sin allo sidina ko da wallar da muslim mai arba'a allo sidina ada ran ga fon ta fon zana ya tro har ka fi fa'ila din kom din
1: Mm.
0: So commandation of Kanasa Rayor Dab Kono ya. Awa say ye kaza o sedin ala ye kaza o sedin. Anna doro ayla man ala ye sedia Kanasa Rayor Dab Kono ya. Rana wa zana afan anja say yar ka kamar jye dinar da jil.
1: Gala. Gala doro. Nye nye nye nye nye lokto mago nye mfraskam da votro. Taji haramikrentu. Kaudu nye mfraskam da goye kwenye nro. Da fule ya rali nye krenye.